0: สกิจะปะตังปอนเด็ดมาเตกะจาลีหินกะจะปะตังปอนเด็ดล
1: อ
0: มันตานาลิกิโลดาทันบ
1: อ
0: นแล้วปูกะจาลีตะจาลีบ
1: อ
0: นซอนซีเป็นอันสมมติมาเตกะจาลีอะตุมังเกแล้วปูปูจาลีอุนเอปอเกลักตุกอกติอะเทโลดาทันบอมมาดิโลทันบังอะตุมเกเกลักตุกอกติละซีฮอสุอะปอรุนังดิโกซอนเป็นซีกะจาลีปอนทูน
1: อะฮอกะลัมลซาละเกลาบังเกอิลิตุมนอนโอเวคิมีเกชาร์ลีอันนิงหังหังปิกปิกาตุมาพันโลลาเป็นอิลิตุมคาร์บีอาโซลังโดคาร์บีอาเคยอิลิตุมสิตามีคาร์บีอาเคยเกชิงฮอนาตุมาพันอันอิลิตุมปีนีลาบังโซนิลิเท็กเซอร์เพลนิลิกิชิปุกาลีฟอยพิสิตามีลาดักนิลิกิปูดามีบังเคอิลิตุมจงสีเกมังอาคัมโดลาเป็นเกมังอาซอนโดเทตานาเกมังโดเอเมทังคาร์บีอาเคยอาพันโมอาพีเกชิลังปอนจีIlitum kacirap pon tekjia pan polo tangte. Ilitum kacarli sitame ilitum selet pon peda nangjipu nili mas sitame nili ningaro dolo nili via long tap thodlo. Athe mane nili la an ili kacarli.

นอนเฮดจองนั่งลิตุมอิงเลสซาลอนาใจแม็กอังแดงอลองเป็นบริตนีย์สเปียร์กิโลนาลุนอาร์จิกลงตังโลอดุนทูอิงเลสซาลอนาใจแม็กอังแดงอลองเป็นเทเลอร์สวิฟต์กิโลนาลุนอาร์จิกสินังอลอนาลัมทีลุควอทยูเมดมีดู

นอนแฮดจองนั่งลีตุมอิงลิสโลนาแจ้แม็กอังเตงลองเป็นจาร์ลีพูดกิโลนาลุนอาร์จิกลองตังโลอดุนทูอิงลิสโลนาแจ้แม็กอังเตงลองเป็นบิออนเซกิโลนาลุนอาร์จิกสินะอโลนาลัมทีบราวน์สกินเกิร์ล

0: church for anybody else singing.
1: นอนหัดจองนั่งลิตุมอิงเลสาลุนาแจแมกอังเตงอลองเป็นบียนซีกิโลนาลุนอาร์จิกลองตังโลอดุนทูอิงเลสาลุนาแจแมกอังเตงอลองเป็นเซลีนาโกเมซกิโลนาลุนอาร์จิกซินะอลุนาลัมเทอะฮาร์ทวันส์วอทอิทวันส์

นอนเฮ็ดจองนั่งลิตุมอิงเลสซาลอนาจ้าแม็กอังเตงลงเป็นเซลินาโกเมสกิโลนาลุนอาร์จิกลงตังโลอดุนทูอิงเลสซาลอนาจ้าแม็กอังเตงลงเป็นจัสตินบีเบอร์กิโลนาลุนอาร์จิกซินะอาลอนาลัมทีมิสเลโต

0: องนางนี่เลยละอ่านกี่ปลางปลีแกนางสู้พานั่นเลยจะหายอุ่นอีเลย
1: ตัวจอยตัวจอยนางเล่นนี่เห็นนางดูดุนจีปุโรติในปีนี้มัดเป็นปูพันปลุงผิดปู
0: บ้านางสนสนับบุคลาปูพันเกนางดูไม่มีอ๋อตาจูบูจดปินโซเจครองน่ะตีกีเทคเทอิงห้อยเทคเทในพานในล่างทะในเฮเมปีสิตะกูปีหล่อในแฮมซอกสร้างดูสายจุดตีกีดูนเสลัดเลดองสิในสวรโลเฮเมปีปุระนางจุลังแรมรอกนางนี่นางอันเกโซเซจอดล่ะ
1: กูปีหล่อในตาจูบูจดสิตะเมนางลองนางจูฮังมาเอปากตาบูตังเดลเตสิกายงคอยลองอาหุดเป็นเกปารายกุรีสิอันตาลอง
0: ตาร์กิบูอันเตเซเลตเลติกอันเวดลูมูอิพูเอปอกโซเดตโลเตกูเปียอันหลอกิจูปออันตะนิพานังเจฮังดุนจีปุไฮละ
1: นิพูเนปอกโซเดตโลเตเนลองเลจิรีสิเวดดอลาเนจิยอร์เดจีกาลิเตมหายอนอพันบนทกปิดามเดจีเนปิโลกมาทาป
0: อลาปูอันเวดโลอิลิโซคาร์เบียเคกิเทคเนลูไซกติกีนังกะเซเลตลงเลกัจโจยอร์นังกิเทคลาเฮลโลคาร์บิอาเคยเกนอนปูอันตาคิดดุกบอมลุ
1: คาร์บิอาเคยเลคิดดุกจิลาบังฮานอนโอเวกิเมียตุมแฮมเพรกหังบอมโลเกแฮมเพรกเลลองโลเตเนเกตาร์บูเบโลไซกติกีแกพิยาลัมลุ
0: แฮมเพรกเลลองลอกซิตาเมไซจิติกีเกไซโจแคลมเกลปูโลเตกูปีโลกิจูปอตุมอนจุพังจอตะเริงอุนเปเฮ
1: ตุมอนเกจุพังเพลุตินังทาคอร์ปิনেসপো পিনপোতা নন বোরেং কে লং পোকে মাতি আর ওই তিন বাং কার্তিং লগলু হে মাং ওই পিন ওই হো
0: হু পিনপো আ বোরেং কে ক্লেম হে নাং ফা নাং প্রানাং কারমুজিয়া বোরেং সি কে ক্লেম লু লাকি নাং সপো কপি সি কে ক্লেম মা নাং চি চিনি দুন দে মা
1: কপি লো কে ক্লেম নাং চিনি মা নে ফা নাং থান থান তে
0: বোকলা পো নাং সপো আ ফান চি থান পামি চি পারি পামি থা นางสู้กรรมฐานกรองเปรกตังลูราดพานเกปัสสุงกรุงเจียกรองสี่มาตินางพานนิพานปัสสุงกรุงอตวารสี่กิดุนลูนีพิริองนางสู้ตานิสุลนิสู้ตานางสู้ลูสุกอร์เบียคายสู้ลูละบางสวรรค์นางกิทานกลางจีปุสีบุหูจอกดุนรอมปินีนีนางกิบูร์จ
1: อโอ้ยอันตานี่เกะนิพานังจิงตุงตอนนางกิบูร์มาปุเฮซ้อนเลทเฮกลอร์เตนีกูวีอมตะนังปิปิเดยินังพา
0: อปัวสุตัยสิเวดลุจิงกีนุเจทานนุนิพานกูวีนิปีนังนิเกบอนตะนังตุมกิเมเซนเจียพันสิบุหุดกิจอกดุนรอมนังทานกลางลุกิดามตะกิดามลุบอนตะนังนิงจิบิตุบกลาโป
1: โออันตะเฮเมปิปุนังเนียเด้งตังปิคังยังลายูวานบอริดะตะทางนักปิกิลาอาจานนบุหุตะจอกดุนเดตาลเจปะตังรองปูอันชุปโตเวียฮอราปูจูจีรองปูอันเกบุกลาปูตาเกปลังลู
2: ปุนูโอปุนูนางบังโดฮอ
1: โกมาร์เลโลเนฮูอาเฮโลปินิเกตาลตาตังเตอันดาโชลองเลเลโลอินุดวังอินุดวังอันสิบายส
2: บ้าปุนุตาร์กิบุมาหอนางเกบูดจอกดุนเอ็ดลมา
1: อินุดเลวังตะละสอบบูดอินุดเลวังตะละสอบบูดบายก็บูดเกจอกแกพิยาลามลูตัวเวปันตาอันชุมวิปกอันเตปุสีหังจูลูนิงครูลาบลับเดลูลาตาร์กิบุปะตังเอ็ดสีกุลัดสังชนามดามจิติก็นาระบูดบ่ฮัดมาหู
2: นิทุมตาชุมวิติปุนุเซตาบูดเกยอกดุนนางจีพุซีย็อกดุนปุปุโลเนเก่งเห็นอดาจุกเลมดุนเทคเทจุดามดุนเทคเทอปอดโลแฮมาสอตานิลังเสลัดหุยโลปุนู
1: นางอีกปินโปเกอาเรียเก่งดามิเซนโลลานิเกเนนางปุนูบกลากิบัวตารานามสินางจุดุนจอตัวเวเป็นเนปกังเซตานางมาทาเทเจโฮฮาเมกปาสินางยังดุนตานนะปากเจโฮ
2: โอ้ปุนูนี่กับบังโดมา
1: โดอาเมกจ้า
2: เนดัมปอนเตปุนุเนกพันเพริดุกอาร์นิซีเนพันตาบุหุจอกดุนเดชอันตาเนเริงสุจีปุเล

0: าถ่าแรงมันเองอามีแทงอะตูมกระปังแรงอามารัดมาเร่งอะปีลิงเกกระชิริมังเวเล
1: ลาปุซอนเกจอกเชลอนเองรองอะสอระตุมตารองรูปตาชิปังเทียร์แวดสีโดนันจีอะปอดโลกาสิแลดังสีโดคังแจงเลยเนง
0: บ้าเนงลามจะท่านบอกมามาดกุมันตู้สิหลังตุกนางเกเลยรอกลูเนจโ
1: ยโอ้ยเนงหลังตุกกิเตอร์ตาตากามาสิเปรีละเป็นกะจิงลูกะจิงทีโบ
0: ละปวนจอดลูเนงรองอสอระตุมเกนิงเจสิตาอิลิพันซีนิงนางอ้อยจีแทงตาชุปูโนติเนง
1: ละปูเกจอกเชเด็ดปอนเนงอิลิกิมาทัดเทกะตุมสิทานปิริปอนนางป
0: อนางลิตุมารองเกละปูซ้อนกะลิบอเนง
1: ลาปวนเสร็จกันนี่เน่โดเวททักเวทสิเกอลาเป็นลังตุกให้หูตาจิปังทิรเวทกิจูนาลังตาจิปัสโซลับสิเกอดังอารมณ์ตุงเกอเตะกิจูนาลังจิปัสโซเซมันเน
0: ่กุนนัดสิปิโซจิแรงมันเน่ลาสิเกโซให้หูตารองอสอร์กิโพนางเวเรตโลกิดูกิแทกเวทเวียจอก
1: ลาโลตีเน่เจทันดังโลเตนิงอ้อยเมเมสิตาอิลีเกมาท่ากะจิกิรลานังจิเกอะกินังสดลุ
0: กะแลงลุเนงอันเตดามลุนังบุเนงมอร์นี่กังซามเลจิตองทุลุนะ
2: โอเปะกะเชลางฮาลุงซีนังวันพิธา
0: เกวันลุปูโหแลงโหปู
2: นังเปะอะบังอะเวมะกะเช
0: อะบังโดฮาบาริยานัตซิโด
2: หังทาต่อนังเปยพานโห
0: โอเปยเปยนี่ปูนังกิแห้งจูวังทาตังโห
1: กิวังโลกูเปียกังโล
2: ปีนี่เกวังดาพรังโลสารปีนี่ออกเร็งนูอ้องอามาด
1: นอนเกเมมูจูโรมันเตสับจ่า
2: เมมิติสารปีนอนตาปีกอันลังโหอาจาอุสารปีนี่ปกจกอองโหอายา
1: จงห้อยล่ะบุราโอเปกะจีนังปูจงห้อยนี่จูอาจิเทวังวังวังเววังสิรักเลยกะจี

บางสังเก่งฮีจานจานรองสร้างปารณีวานเด้งหงคูบกลางยางบางสายเวกาจีลางจีลองลามจารนามสีลานังสังลินกลีรมารังจูเซงรีจารนามโอสังเก่งมารังนอนกาเวบอยพารานบอยอาแค้นนางตางสีจังอีเสรจัง

0: เลยมแล้งอาลาสวยเลยมันตาจอยปีกสักุริกลองตามันอดักรองปีปมุนิดสักุริเคลมล้อตานวลังนี่แกเคลมเคลรองชุดำปูปูอามาลาสวัสดีมาเนปานางล้อนอนลุนเซติมุงดงลุรลังโซอาลังลิกะชินิฮุรลออาลังเนปานาฮังโลอุจิตนางสักขุริเคลมาเคลมเกเคลมีนินิคันสิตังคัมตะเดลุเกปูตะตะเคลมวยนางลานางติเปียลองปาเฮมสอรรักสิเคลมปอจิราบุนนางดักเคลมนะนางดักเคลมเรนนางอุพิสตะวังนางนี่ซอบอิพอยเมนต์กะดูตะซอบนินางวันเปียตอง
1: โอ
0: ปะมาตองเตปะมันดักสถานุล
1: อ
0: าลังสิซอบอิพอยเมนต์เลตาร์กะดูตะวันอังกานิคันสิจอกไกไกฮุดบังไกเนตะโคปิยูชิปิดุลอพี่ว่าไฟนอลชิปีนเราพร่างพี่ลงเลยปอดบ้างอามาตพี่ดูน้ำมันเนี่ยพาสเตลพาสเตลเราไม่เคยนี่แกสักคนเคลมกันเลยนี่เนี่ยเบียร์ปุ๋ยจีเบียร์นัดเซนี่สนใจสุดเลยอามาล่าสุดเอสไซด์ดูสหริยาเอสไซด์ดูละฮะปูนอลบารีสุดอามาสิเนี่ยปัญหาสิพูดนังดักเคลมบ่มอยนับเป็นนังพันเซียดมาสอนพี่ป๋อนังดักเคลมแบบนู้นนี่ปอนแม่ปอนแม่นังพี่ป๋อมาสิเนี่ยพูดปาร์มินเนนกี่ปีก็สอนเรามันเนี่ยแต่นี่แกปุ๋ยแล้วนี่แกเบียร์นัดเซนจีเบียร์ปุ๋ยจีหลายก็ฮอกล้ำเลยเหร
1: อกลางกลาง
0: อามาไปชดใช้ล้ำกันเลยเหรออามาแต่นี่พูดเลยนี่สกุลธานพ่อฮัลก์คลาสดูน้อยมาที่บ่เห็นเบียร์นาร์สาคลาสดูนพ่อฮัลก์สาตากาดักคลาสคุริพ่อเดลปีสกุลอามาฮัลก์ฮัลก์สาสโรนิอาบังน้าพูดเลยสนิชกเจสกุลเก็บปุระธานัยนั่งคลาสดูนู่นเนี่ยแต่คลาสดูนู่นเนี่ยแต่นี่ก็รีบุพ่อที่นี่คลาสคุรินัยกันนี่ก็นี่ไอ้บิออนาร์เซนจีมันอ่ะท่านไอ้ที่อ่างล้อแล้วแต่มันเนี่ยเรียนชั้นชิปีเดียร์ละแล้วดักตอนนี้รีบุอามาสินี่อ่ะก็ดิพุคอลัสมาก็บิออนาร์สิสิสับเจกเอ็นล้อปุรีล้ออันนี้มหัศจรรย์สิออนาร์สแค่หนุ่มแต่ในท่านล้อเจเอ็นนังเนี่ยแล้วดักแค่เรฟเฟอเรนซ์บุกเอาไว้อ่ะก็โปรเฟสเซอร์ตุ้มล้านมีมีปุ่นแต่นี่ปุ่นนี่เอ็นปุ่นนิ่งห่างแก่ปุ่มหัศจรรย์นี่เลี้ยงชิดท่านล้ออามาล้อสัตย์เองเป็นดักปุรีล้ออ่ะก็งี้เอเมบังเกอตันดาเป็นบิโอนาร์สพาสโลกูฮัตินิวาร์สติดุนยู
1: อันเตละอันอาศัยนังกิปีลาเป็นเดงเกละอันเกจอยฮุมรุยปีอาศัยอันเตนังนิ่งกิโตเอคุปิลอน
0: เนี่ยนิ่งกิโตบังเกไลฟ์บังบังเกเนี่ยสักคุริสิเคลมีสักคุริเคลมพอเป็นพิโซซูมีอันตันเฮมาสอร์ตาสักคุริอาชิชาชาดูนังพอลาบานีสักคนีดูพ่อมุขสารุกันลาบานีเป็นเพนซอนดูอันเตดูพ่อละส่วนลอยไล่เนี่ยลาให้ politics ท่านหัวพี่เนี่ยท่านหัวสื่อเสียลท่านหัวพูดให้นี่นี่ฮะเหี้ยนะพอสิเล็กซาร์นี่นี่ฮะผู้สอนนั่นล่ะ professor เล็กซาร์นี่ฮะพูดนั่นล่ะเนี่ยอันนี้สิ research คุริสีเนี่ย PhD เอ็นพ่อล้านทั้งมันล่ะเนี่ยใครเก
1: ๋
0: เนี่ยสมาร์ตตุมันยิมันมีมัวพี่ล้ำล่ะเราสอบปอดบางสิเนี่ยแค่ mainly แค่เนี่ยไลฟ์แค่ service นี่นี่ฮะล้านล่ะ
1: นางลุนจีร์ลัมจีร์ให้การจุนังนิ่งหังมา
0: เนี่ยส่วนลีมาคิดตอกนี่นิ่งหังลุนตาอาร์จุนินิ่งหังอู้ฮักก็เป็นลุนตานี่สิเนี่ยตอกล้อฮักก็ล่ะเป็นละออลอินเดียรีดิโอตารอดล้อนะสู้บางแกนิ่งกันดูล้อนะสู้กิลดูนะบางแกกระดมสุดแรงพิสิกิลุนนะเป็นอะไรก็หัตีออลอินเดียรีดิโอเป็นตารอดล้อละถ้าส่วนลุนนะคุปีนี่ลงตาเวดับนะสิละออลอินเดียรีดิโอกวาดยาสบังดูเนียวินเน่นะสบังเนี่ยถ้าพูดเท็จแล้วสุดท้ายนี่รอดล้อปากลังแต่ปากลังล้อนั่นละลุงนบังแกอารมณ์ที่แกละสั่นแห่โมดสิงเร่งปีนังเลยลุเต้กังทูขุนเมลันแกลังมีพลันละพัดสบัง
1: เอนิงกันนิงก็ระพออพรังเป็นละบังส่วนลุนกระจัดทางละเป็นเกการโยตุมตะดุปิกนอนสิกจินิลังฮัลโหลลุนจีร์นางสิกต
0: ์ต่อลุนจีร์ละสวรลุนเนี่ยละสันเลยฮะอากอลาเป็นนี่นิ่งแค่ห่างนิ่งสมาราคุยนิ่งการอมันสิตกเลยฮะ
1: อ้าวอ้าว
0: เพื่อสารลุนอัติอรบังเกลละสันเลยโมสิงเคร่งปีนังเลโลเตกังทูหุนเมลันเกลังมีปุลสัน

0: ริผู้กอบบ่อเฮสของนางตุนเอ็ดดักไปหน้าลังมิตริกพาสโลอาคนนี้บางแกดักเดินงองสิปุริลตัวลับผู้สอนมาดักคอสตานิลิสาร์พี่บังกิปูอัดโลตาวิปุริตากับเวอามานี่แกลายกิดดกอักกิสุงลายแกแทกเล่ามาสิลับพิสุสุกมีแกน้าลังมังแกนิสเชลามาตาโดเจนี่แม่นๆมาพิสุเอ็นโลปุระดังเตะนิเฮมารุดดุกละอาทิตย์มาเนี่ยตั้งอินคัมเอาไว้นี่คือปุริตาเอาไว้สักปุริตาเอาไว้พลอยเตะนี่ไปกว่าอันลงมาคิดดูอารมณ์ดุกเลยปุ
1: ๊
0: บฮัลโหลสุภาพบังสิลาพิสุสมิกเอ็นบังเก้ปัดเดือดมาเป็นนิลิไปนิลิมิตรีก็พัสอันนี้อารมณ์ปิกเป็นนี่พี่นี่เบียร์พัสเลยอันนี้อารมณ์ปิกเนาะเป็นฮักวัฒน์ที่เอเมชาร์ลินเลยอันนี้อารมณ์ปิกเนาะมาลังเอทเทปนี่ลีไปแค่ตัวกันเอทเทปูรีเอทเทเอทเทลบีเอทเทลสุรุสุราเอทเทลตัวเตลินนิล
1: อันเดลอันเก็บปัจจุบันพี่เก็บไปผ่านบาหรี่อามันเกวันพิลูปุชินา
0: คุณมาทำมาบาหรี่อามันเกวันพิลูอันนี้สิปารองพิกลูเจนี่ลังสิปัตุกเป็นสุปูจีหายนุบาร์สิโดนเอเมดุนนะฮัลโหลให้บังเก็บบาหรี่อันนี้อารองพิกลูไม่ทั้งแต่ละเห็นลูนี่ลีปานมันนี่พี่นี่บีเอเอเมปุตาลันเทวิดาลันไปเกะตอนมึงเบียพัสเซลลตันะเบียพัสเซลตันไปน่าจุนิลไปแต่นางปุริเกะเบียพัสลบกันแต่บิรันซิงที่ดวงไรลิลมานี่ปน่าจุเสียบิรันซิงที่เรามาพูดได้บางเอ็มเอลเอลบีตันนี่น้องสีเบียพัสแล้วอะก็เลยเอเมพัสเซลโอตันักผู้ปอบิรันซิงที่เราพูดดูลมาพูดจี
1: ฮัลโหลสุดกับเฟกซ์ปาร์จีไทยวิดา
0: ลเดลเฮลามาสิลาสันไลไปมาทำมาสินี่พิสุสมิกเอนะบางแกนี่ไปสูงองโลปัดลาสอบปัสสินี่ทิปีบางเอ็นเอปูบางฮัลบังดู
1: โอ้
0: พิสุสมิกเอนะบางหินีตอมนี่แกปุระเดตาร์มายดูอีเสียบางแกบางเขียบันเอ็นเ
1: อ
0: เมทังการเบียเขียบันสีเอ็นจีนางดูบางดูลุบลุเต้นัมบาร์ตัวบางแกการบีฮันสิตาลานี่ตุ้มนานาเต็งสุลีบอมเสกากรีสวากรีชอบพิจิบุปุอรอนบานฮัลโหลสนารุสุเบนชิตงเตมิเซนจีนันนิมาธาดา
1: อ
0: ัติมาเฮมิชูโบชิกะดรอมเบลเลตเตดิกดาร์ปิกบางพามาพิมิลิเทกลองดาสโอปัสซีฮัลโหลพรังอังทุนดาราเปียชยาคิมิจีปุฮัลโหลสโลมังนิลิมาตาลาสินอนนิลิมาตาลาสบานนเทรอนลังนิพิสนัสเป็นซีริมโลมาเป็นนอมันิสุปีนุดโดนั่น
1: ทีมงก็เข้าใจทุ่มสันสุริลามก็จะกินงี้ตัวล่างพอพิสต์เมื่อละอิงคุงอิสยาบังเกะปินิลาปานเลงตอนนั้นอันเดียมาฮัลปูกุริตาจัดทิ้งไว้มาสิ
0: ที
1: ่ตัวมาผ่านอิงห้องเฮเดดลาสิกเชงเสียงคุงกับแกละปานเลงอิงตอนนั้นการดง
0: การดง
2: ลาปอนอปอร์นั่งลิทุ่มกายฮาร์ลิงก์จะไม่แข็งแรงลงเป็นAjiti mong lapen, prodiblong paratu mong bong jiu jiput arju ilong tanglo. Laki Akashwani dipu. Non studio kuria por... Por phainer kebra minit plikera po... Pling jidok dok lo. Por phainer kebra minit plikera po pling lo te, Delhi pen kepacita khindia lampen, Samachar sandhya arju ilong po. Por phai sirke pling lo te, Delhi pen ethot kepacita English lampen, News at 9 arju ilong jiu.